好，喺度喺，办到叫佢批票噶。ฉลกรรมปันดาวจึงที่นี่ก็กลัมใช้ตรงไหนมานี่ที่นี่เรดิโอนอตีในเรดิโอเจงจังมานี่ชิมีตาบุษกจระสมบุษกจระมีเนื้อหาใครตรงโนนุขามันขาเอบะที่นี่ไปบุษกจระตีนังคงมานี่เรดิโอขนาดมานี่อปนุบิสิงตีที่นี่สรงมงอปหายตรงโนรู้กันนะจึงก็กลัมใช้ตรงไหนอ๋อเอาก็ตุกต่อราชินีนั่นตัวก็ตุกไฟจักเนาะไลน์นี้กินนะอันจระชาบตองHello? Joy Taka, Mandy Malia, Cockery, Ting, Radio Norgay, Coglam Shaitan Layo, Tamgay, Taklai, Bishi, Chichoku,